0: เดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กลับมาเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนะทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทาง

ตัวไทยเลยทีเดียวกับนั้นแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรเบอร์นี้กับ0748

สิงหาคม2569นะช่วงแรกของรายการหมอความสุขหมองานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนความกรับงานเพลงสุดฟังรัก

กราบท่านผู้กวางสุดทางรักสิ้นอะไรกับท่านผู้กวางนี่ก็ถึงที่ว่าเดินทางมาถึงจุดสุดตายอย่างแท้จริงกับท่านผู้กวางไม่มีไปต่อว่ากันปนันครับนะและก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจในการที่จะต้องตัดใจหรือการที่ต้องยอมรับความจริงว่าต้องจากลากันตลอดกาลกับท่านผู้กวางบางครั้งนี่กับเรารู้ว่ากันพลัดพรากจากไปนี่กับนะวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากกันแต่ว่านั้นนะครับเราทำใจกันไม่ก่อยได้เรื่องความพลัดพรากนี่ครับนะเป็นเรื่องยากที่สุดครับท่านผู้กวางสำหรับมนุษย์เพราะความหลักและความผูกพันทำให้เจ็บปวดครับท่านผู้กวางนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้กวางมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันสุดทางรักสิ้นอะไรครับนะครับวันนี้สุดสัปดาห์ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้กวางมากมาครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาในโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะวันนี้เริ่มต้นกันโดยไส้เล็กจากบ้านนำกระจายไปลงครุฑและทีมงานครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณหนองติวคุณหนองแต้วคุณหนองบ้าวบ้านชัยครองและก็คุณหนองเลยไส ้ที่สองวันนี้จากส่วนตูนคุณพี่เพ็ญคุณพี่นงส่วนไส้ที่สามหนองชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครครับนะไส้ที่สี่นี่กับพี่โยปาคุณบ้านบางดานไส้ที่ห้าพี่นุ่นอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายครับนะใจดีอกคุณใหญ่เนี้ยวครับนะอยู่ชุมชนช่องว่างเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆครับถูกเสี่ยงถูกสายที่ใดโทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานครับนะมอบงานเพลงก้องมนต์สิทธิ์คำซอยครับพยอมบานนา

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประวังโตปล่อยไหลกับปลอกิดจึงกับการติดต่อสื่อสารผ่านกันทางโทรศัพท์นี่กับจันทร์ประวังอันนี้ก็โดยมีใจหรือแรงจูงใจมาจากความรู้สึกก็ยะอยากจะพบหน้าอยากจะได้ยินเสียงว่ากันปนันครับท่านผู้ฟังหรือว่าเรามีความผูกพันกับอีกควายนี่ครับมากกว่าการโตไปเพื่อทำธุระหรือมีเรื่องสำคัญทางกิจธุระแต่มีความสำคัญทางด้านจิตใจกับคิดถึงคิดถึงโตเพราะคิดถึงครับงานเพลงก้องยุยยัดเยอะขอบคุณมากมากน้องติ๋วน้องแต้วที่มาไปลงครุฑเตี๋ยเกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเผื่อมอไปกับคนที่ตนรักมอความสุขให้กับทุกท่านครับนะก่อนที่จะมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อก็เวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใส่ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล่องแบบนั้นและยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยขจวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าสู้นกซ่องซี่ฮอกตองาแล้วก็ฮอกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยขจวิทย์บ้านบางด่านครับนะสำหรับอาร์มยางยอลอแม็กซ์ทรงคราที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีครับไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยนต์ลอแม็กซ์ทรงคราถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองทรงคราครับนะส่วนเก่าอกเก่าทรง55 3 6 3ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน่วยหนองอามครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมต่างร้านยินดีครับนะมีส่วนลดไอ้กัปตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณท่านผู้กว้างมากๆที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะท่านผู้กว้างชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครครับนะโตกันเข้ามาได้ไม่หลีกนี้กับทุน7481ช่องทุน55ซ้ำย้ำอีกทีครับ0781ช่องทุน55กว้างกันโตครับอย่างอยู่ที่บ้านนามกระจายครับนะพี่น้องครุฑไอเกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องกูส้นกำมลละซีรักกลางจันทร์เลิกกระโตกันด้วยมาเลยใจจำงานเพลงก้องนุ่ม

กราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเร่งของนุ่มแก้นใจลายมังกรกับปอนซักทรงแซงครับนะงานเร่งมาเลยใจดำขอบคุณมากมากพี่ลงคุดบ้านนำกระจายและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยกรงและก็คุณน้องไรเตี้ยเกตหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบพมไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงขอบคุณไปยังคุณป้าคงกับคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะได้เสริมเติมเต็มขอบคุณขอบคุณมากๆคอยสักครู่นะครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนานครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับอยู่ที่ส้นตูนตะบนเข้ารูปจางวันนี้พี่นงให้เกียรติแนะนำงานเพลงหวานๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับนะอ่านเพลงผ้าไฟแดงครับขอบคุณนังอีกครั้งอีกที่พี่เป็นพี่นงส่วนตูนครับนะที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงขอบคุณขอบคุณครับนะก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อขอเวลากันสักครู่ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดี๋ยวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะ081ช่ามาที่ที่ช่องที่อาครับโทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำเดียวคอดเวลุนเนโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะบริการล้างการก้ายให้ฟรีเจ็ดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะไอเจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับนะไปสาธิตได้ทันฟรีถึงทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองช่องคร้าครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0743132230หรือจะติดต่อโดยตรงก็ได้ที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะก็เชิญร่วมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือว่าตาร่วงจางครับนะและพระพรหมบชิระเมธาจันทร์ครับนะหรือว่าร่วงหลวงอิมนวัดกระเทศจลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสและเวลาไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะกลับมาหมอความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าท่ากันนานมาถึงคุณน้องชายกับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับบ่าวผู้ปอที่มาลูกเกียดว่ากรรมพี่นงสติงพระท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกลับไม่คัดข้องไม่คัดใจกับนามไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงคนเท่าเหล่าความลังงานเพลงข้องลุงพลรถจันทร์แล้วต่อกันโดยงานเพลงติดซ่องข้องตูนผัดใจกับวนล้วงผอคงอีกซ่องงานเพลงหมอความสุข

ครับบอนล่วงพอคงครับนะขอบคุณมากมากครับแนะนำมาจากหนองชายอำเภอสิงห์นครมอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณครับนะครับมามอบอันเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อครับนะเดินทางมาถึงพี่นุ่นชุมชนร่มวังครับในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาและกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาในจังเวกครับในจังกึ้งซอยกาวถนนไสบุรีคุณใหญ่เนี้ยวครับนะซึ่งอยู่ชุมชนร่มวังที่เดียวกันครับนะก็โดยความยินดีไม่กัดกองไม่กัดใจหมอความสุขให้กับทุกฐานควังกันเลยครับนะอ่านเพลงลูกเทวดาครับลูกใต้

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับการประวังจะไปกับหนังงานเพลงสุดยอดทางเปล่าครับนะขอบคุณหนังๆอีกครั้งอีกทีกับพี่นุ่นอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ระบบเรียกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายกับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาหรือก็ฮกตัวไปได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านกับนาสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำนายกับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปายฟรีไม่มีเงินก้อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ำอย่างยลอแม็กสงขลาถนนจ้ำสิบเมตรตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะศูนย์เก่าอกเก่าส่งหาหาสร้างบล็อกซ้ำท่านผู้กองโตไปสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางอรันกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางอรันยินดีมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กวางกันโตอย่ารอกระจาท่ากันนานเดินทางมาถึงคุณใหญ่เนี้ยวกับอยู่ที่ชุมชนชมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณใหญ่เนี้ยวได้กำชับกำชาว่าอย่าลืมหมอปิเชษให้กับพี่นุ่นชุมชนชมวังในจังเวกจังกรึงกับนาซอยกาวถนนไทรบุรีและท่านผู้กังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าตั้งกันนานงานเพลงรักผี

0: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของพงศีวรนุชกับนารักนองจงนี่แม่ขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันครับนะครับเวลา12นาฬิกากับอีก14นาทีครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหน้าไม้เลขนี้07481ช่องทุ่นขอบคุณขอบคุณครับนะ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเลินใจไปกับวิทยา
0: ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำเยโอคอดเวลุนเนียวพลัดครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุก4เดือนแล้วก็ยังบริการล้างการค่าให้ฟรี7ปีเต็มกับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไกว้นะครับไปซ่าติดให้ทันฟรีทึ่งทีทึ่งบานเลยทีเดียวครับนะร้านไทยบุรีกันยางถนนไทยบุรีอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เบอร์นี้กับ07431330หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทยบุรีกันยางถนนไทยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะลือร่วงลุงอิมครับนาวัดกระเทศจุลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสและเวลาไปรวมกันได้นะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ความกันต่อครับนะมาถึงคุณปาคองคุณปาใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักษายันน้อยๆแต่คอยรักษายันนานๆคว่างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงกลิ่น

ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆขออยู่ด้วยคนครับนะขอบคุณนางนังกันอีกครั้งกันอีกทีคุณป้ากองคุณป้าเจดีอยู่ที่บ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตนะมาถึงคุณพี่เท่าอำเภอสิงห์นครครับนะบอกว่าเพิ่งกลับจากวัดวันนี้วันพระครับนะคงจะไปถวายอาหารหรือปัตตาหารได้พระภิกษุสงฆ์ครับนะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็อนุโมทนาสาธุสาธุครับนะวันนี้พี่เท่าไว้กินในงานเพลงก้องปอนพี่ล้มกับพระกับปานและกระโตกันด้วยสุรพลสมบัติเจริญครับนะงานเพลงวันพระยาเว้นอีกส

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับกันบกวังวันพระยาเวนครับหนังงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับคุณผีเศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามาหมอความสุขไงกับทุกท่านครับนะอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและก็ยังให้บริการไอ้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันจ่ายบริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองชลบุรีครับสู้นกซ่องซี่6ตองอรก็6ครับนะตัวไปได้กลับติวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยังยลโลแม็กซ์ซงกล้าที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องง่ายบริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังง่ายบริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาที่อ้ามยางยลโลแม็กซ์สงคราถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงคราส่วนเก่าอกเก่าส่งหา5363ท่านผู้กังโทไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาขอบคุณนุ่มบ่อเตยครับนาอำเภอสิงห์นครและจากห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ให้เกียรติในนำงานเพลงเบิดเสริมเติมเต็มกันเข้ามาขอบคุณครับนะควางกันโตครับนะยาโรคกัญชาทักกันนานแนะนำมาจากนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครพิเทศกับหมอไปกับคนที่เลิ่นขี้เช่นตายตึบๆท่านาครับนะแล้วก็หมอไปตันพวกกวางที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยา

จะรับสันประกอบงานเพลงของฮอนุมานซิงซิริกับเซาวิซานโรรักกับแนะนำมาจากนุ่มโมเตยขอบคุณมากๆกับเพื่อให้กระจับกับเวลากับนาหมอบงานเพลงหมอบความสุขในตันผู้กว่างได้กว่างกันโตแนะนำมาจากห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครชกรากับงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฟังกันเลยดีกว่ากับนางานเพลงลูก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของชัดชัยมงคลทองกับนาลาเศร้าปีใหม่ขอบคุณมากๆกับนาจากองเสื้อโอลิมปิกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรจงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับทั้งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคราช081354445ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามเยอะคอร์ดเวลุนเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้กวางท่านผู้กวางเชื่อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกซี่เดือนครับนะแล้วก็ยังบริการล่างการค่ายไอฟีจัดปีเต็มติดตั้งไอฟีครับเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายนี่ครับไปซ่าที่ได้ทันฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวร้านไชบุรีกันยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองโชคราหลับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราครับนะท่านผู้กวางท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ0733132300หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไชบุรีกันยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองโชคราครับนะก็เชิญหลวงพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวอจิระเมธาจารย์ครับนาลือล่วงหลวงอิมกับนาวัดกาเทศจุลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมกันได้ครับนะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตครับฟังงานเพลงก้องสันติดวงสว่างครับเมื่อไรจะบอกรัก

ครับท่านผู้ฟังยามรักนี่กับนามตำพักก็ยังว่างกับท่านผู้ฟังยามรักนามตำพักยังว่างกับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นคำนวนไทยและคำเปรียบเปรยที่ไม่ถึงก็เรานี่กับท่านผู้ฟังเมื่อรักกันไม่ไหมไอ้ไรมันก็เลยดูดีกับท่านและช่วยงามไปใช่หมดกับแม้แต่สิ่งที่จืดหรือว่าก้มยังนำตมพักในกับก็ยังรู้สึกเบาหวานและก็ลอยกับนั้นก็เรานี่กับท่านผู้ฟังลังไหวไม่ได้กับเมื่อหมดหลักหมดใจไม่หลักเลวนี่ต่อยเขาต่อยเราพยายามยืดเยื้อเชื่อชุดตักแก่ไหนก็ตามพอไม่สามารถบังคับตัวแล้วว่าใจเขาไหวได้กับท่านผู้ฟังเราฉะนั้นปล่อยเขาไว้เราก็ต้องทำไม่ได้กับทำใจกับงานเพลงกับสิ้นรักสิ้นอะไรยังไม่จบเลิกเลยเวลาเลื่อมไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ประทับรายการขอบคุณดีเจน้องนึงขอบคุณคุณร่มไม้คณะทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็ไปเวลาก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับผม

0: ำลังฟัง We Are Radio สงขลา FM 88.75 MHz ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจออกอากาศจากร้านสมหมายคาร์เซอร์วิสเลขที่4/1ถนนกาญจนวณิชตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์074-333-626
1: สถิตในดวงใจตราบนิตนิรันดร์น้อมศิรกราน

0: ฟัง We Are Radio สงขลา FM 88.75 MHz ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจ
1: กำลังฟัง
0: We Are Radio
1: กำลังฟัง
0: We Are Radio สงขลา FM

เปิดฉากลูดม่านมาก็เป็นเพลงของราชาเพลงลูกทุ่งนะครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญสำหรับพาไปเที่ยวชมธรรมชาติกันทางภาคเหนือตามคำขอของหลวงกลมหมู่สามสถิงหม้อสิงหานครสงขลาเพลงแรกก็ไปกันที่โน่นเลยครับสำหรับมนรักป่าสางและสักครู่นี้ที่ฟังผ่านจบลงไปนั้นก็คือกวานพะเยาก็เป็นเพลงที่ชมธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับมีกันมากหลายทีเดียวนะครูสุรพลในแบบฉบับของการแซวสาวหรือว่าการหยอกล้อหรือจะเป็นเพลงที่พาไปเที่ยวตามที่ต่างๆอย่างคนใต้ใจซื่อคนใต้ในเพลงของครูสุรพลนั้นก็คือคนใต้ที่อยู่ทางล่างของภาคเหนือนะครับนั่นเขาก็เรียกว่าคนใต้ทั้งนั้นส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเชียงใหม่ในฝันนอกจากนั้นยังมีเพลงที่เป็นลูกคู่ตอบรับลูกทุ่งเลือดสุพรรณก็สนุกนะฮะเสน่ห์สาวเวียงพิงแน่นอนนะครับขึ้นไปทางเหนืออีกสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอเข้ามาวานพะเยาเมื่อสักครู่นี้ก็เคยเป็นภาพยนตร์ไทยในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2515วานพะเยาก็เป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเป็นละครวิทยุคณะแก้วฟ้ากันด้วยนะครับนำแสดงโดยเพชรราชาวราชการจิตขวัญประชาประจวบเลิกอย่างนี้ในยุคนั้นก็มิชัยบัญชามาเสียชีวิตเสียก่อนนะครับสำหรับทางด้านของภาพยนตร์ไทยในอดีตนะฮะโสภาสถาพรก็ร่วมแสดงด้วยในกวานพะเยานี่นะครับคำขวัญของกวานพะเยาก็คือกวานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงามเมืองห้ามหรือเรื่องดอยบุษราคำนะก็แน่นอนครับอยู่กันทางภาคเหนือตอนกลางๆส่วนป่าสางในขวัญป่าสางในฝันนั้นก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปูนนั่นแหละเจ้าก็คือพระพุทธบาทตากผ้าเด่นสง่าตินทอผ้าพื้นเมืองหรือเรื่องลำใหญ่รถดีสืบสารประเพณีชาวยองดังเกิดก้องพันไก่ชนมิ่งมงคลพระโคขาวตำนานตินสาวโสภานะครับก็เป็นทางด้านของคำขวัญของภาคเหนือนะครับคำขวัญของจังหวัดลำพูนยังมีโคขาวลำพูนนี่ขึ้นชื่อลือชานะสำหรับทางด้านของเพลงนี้เราพาไปเที่ยวก็ได้เลยนะครับนะตามที่ฟังและก็คุณขอมานะครับขอบคุณสายแรกนะครับสายที่สองเหมือนเดิมครับวันนี้วันพระธรรมสวนะนะก็ขอวันพระกันมาเป็นประจำละสำหรับแฟนประจำในรายการเดี๋ยวจะได้รับฟังกันนะครับสำหรับทางด้านของบ้านปลายนาตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเปิดฉากลูดม่านก็กับ FM VR Radio 88.75 เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งประจำวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่21สิงหาคม2569มีความสุขกายสบายใจฟังเพลงเก่าเราชอบกันนะก็ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับ0843002556 0943563991นะครับก็มาถึงเพลงที่เป็นเพลงธรรมะของหลวงพ่อพระบิลมบุญสมอยุธยานะครับฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับสำหรับบ้านป

เชียวเชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ่ยตอนแจ้ง

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาดยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ทอ

จนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหอนยังมีพยักตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

พยายามจะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้ลูกอ่อนจงกลับเสียเถอะคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักคลั่นหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

ก็ฟังผ่านกันไปแล้วสำหรับชุดใหญ่ของวันพระประจำกันนะครับเราก็เปิดให้กันละเพราะว่าเป็นแฟนประจำในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เดินทางย้อนการเวลาเข้ามาแต่ตรงนี้ก็34นาทีแล้วนะครับสำหรับอยู่ในรายการอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งไทยก็ว่ากันไปยาวๆจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับ2ชั่วโมงของการร่วมกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งพรุ่งนี้มีลูกกรุงก็มีนะครับวันเสาร์และก็เพลงไทยสากลเพลงสตริงต่างๆก็ยังเหมือนเดิมคือลูกทุ่งเราก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังที่เก่าเวลาเดิมละนะครับ5โมงจนถึง1ทุ่มทาง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลานะครับบริการอยู่กันที่บ้านบางดานนะครับสำหรับทางด้านของร้านซ่อมทั้งเครื่องยนต์ทั้งเบรกคลัชเกียร์โดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดหรือว่าทางด้านของช่วงล่างรถยนต์ต่างๆนะเครื่องยนต์ก็ซ่อมได้สบายมากสำหรับการบริการซ่อมรถยนต์เครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์ที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางดานนะครับอยู่กันที่บ้านบางดานใกล้ๆกับทางด้านของร้านสะดวกซื้อนะหรือจะโทรศัพท์ปรึกษาเครื่องยนต์ในด้านของงานซ่อมก็โทรไปที่สมหมายคาร์เซอร์วิส0624565556มาที่ร้านลุงเรืองอะไรยนต์นะครับอยู่ใกล้ๆกับสมหมายคาร์เซอร์วิสแยกละแวกเดียวกันนะครับสำหรับลุงเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา081357-4245ก็ฟังเพลงต่อมากันดีกว่าครับสำหรับทางด้านของเพลงที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งสบายสบายกับวันศุกร์นะครับกับพิมพาพรสิริกันบ้างนักร้องที่อยู่ทางจังหวัดชัยภูมิโด่งดังมากับน้ำตาเมียซาอุที่เด่นๆก็คือเสาหมอลำจำได้นะครับน้ำตาเมียซาอุนั่นก็เป็นผลงานของพิมพาพรสิริสิ่งลองกันมาตั้งแต่2530นะครับปัจจุบันนี้ก็คงจะ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักร้องบ้างนะครับแต่ก็จบปวช.นะครับสำหรับหนูแดงก็มาฟังเพลงที่ชื่อว่าตะลุงผ้าถุงลาย

ก็ฟังผ่านกันไปสำหรับเรื่องราวของเป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบตามที่คุณขอมายังติดค้างครับยังติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงนะเพลงเดียวเหรออ๋อแล้วก็ขอเพลงเข้ามาอีก2เพลงสำหรับน้ำใต้ศอกเดี๋ยวจะได้ฟังกันทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังขอเพลงมานะครับนั่นนะก็คือทางชำนาญนะอยู่กันที่โน่นและที่ฟังกันอยู่ VR Radio 88.75นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ขอเพลง0843002556 0943563991นะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ป่วยหรือว่าผู้ที่เป็นแฟนเพลงในแบบฉบับของแฟนพันธุ์แท้กันละนะครับสำหรับทางรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทและก็พันธมิตรลุ่งเรืองอะไรยุนพร้อมทั้งโรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725074314357นะครับขอบคุณไปยังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาหลังจากฟังเตือนใจบุญพระรักษาและก็สุรพลสวัสดิ์เจริญนะครับสำหรับทางด้านคุณเพลงที่คุณขอมาฮักน้องบ่มีเฮินแต่งหรือว่ารักน้องบ่มีเฮินแต่งผู้สุรพลก็เอาใจคนอีสานนะครับใช้ภาษาแบบที่มีแฟนเพลงอีสานตรึมกันในยุคนั้นส่วนสัญญา2ข้อ

ใจเลยตั้งชื่อว่าเตือนใจบุญพระรักษานะแล้วก็แต่งเพลงแรกก็คือสัญญาสองข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ฟังกันไปยังมีอดีตรักที่ลืมไม่ลงนี่เป็นเพลงใกล้เพลงหนึ่งผู้นานของครูสุรพลสมบัติเจริญสองเพลงนี้ทำให้เตือนใจบุญพระรักษาโด่งดังทันทีนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาจากวงดนตรีของครูสุรพลพร้อมกับแฟนของไพรวันลูกเพชรนะครับวิภารัตน์เปลืองสุวรรณมาอยู่กับวงดนตรีหลายวงนะครับโดยเฉพาะเพลงที่คงเบ้งดูดาวนี่เพลงนี้เป็นเพลงสนุกแสนเมาอ่อนนอกแข็งในและยังมียาชิมเก็บเพชรนะครับก็เป็นเพลงร้องไปเต้นไปนะครับสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่ร้องกันอยู่ในคลับสมัยก่อนคู่กันนะครับเต้นคู่กับวิภัทรเปลืองสุวรรณนะฮะเรียกว่าก็นิยมกันยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นโลลิต้ามูแรงลูดอะไรอย่างนั้นฮะสมัยก่อนนั้นก็มีในคลับก็มาเสียชีวิตกันเมื่อปี2533รวมอายุ46ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินข้ามถนนนะครับคุณฟังนี่ก็เรียกว่าเป็นตำนานมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับหลังจากฟังสัญญา2ข้อและมาฟังเพลงที่3ตามคำขอของคุณฟังกันอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1ต่อไปครับน้ำใต้ศอกศิษย์สุรพลเช่นเดียวกันครับมะยุรีผู้ละหงษ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

คนแขนซ้ายลายมังกรนะครับพรศักดิ์ส่องแสงคนโสดไม่สนุกแต่ก็ยังไงบางคนก็สบายบางคนก็อยู่อย่างสบายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของนายบุญเสาประจันตเสนก็เป็นนักร้องตำนานลูกทุ่งหมอลำผู้โด่งดังนะโดยเฉพาะมีเมียเด็กสาวจันกั้งโกบเสียชีวิตด้วยหัวใจวายเฉียบพลันในวัย60ปีนะครับก็ปิดตำนานกันไปแล้วแต่เรามาลื้อฟื้นเพราะว่าคุณขอเข้ามาในรายการเล่าการตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งก็เพลงที่2ของชั่วโมงที่2นั้นก็คือเพลงแม่ผักปอดเดือน8นะครับสำหรับทางด้านชำนาญก็ขอเข้ามาพร้อมกับล่องเรือหารักซึ่งก็อยู่ในท้ายชั่วโมงแรกสุยันส่องแสงครับนักร้องที่เป็นศิษย์ของครูชลธีฐานทองอาจารย์สุยันส่องแสงเนี่ยเสียชีวิตด้วยกระสุนปืนนะครับก็เป็นคนจังหวัดชัยนาทเป็นนักร้องที่อาจารย์ชลธีฐานทองหมายมั่นปั้นมือถึงขนาดทุ่มเงินกว่า2ล้านบาทในยุคนั้นตั้งวงดนตรีให้แต่เขาก็มาถูกลอบสังหารเสียชีวิตที่จังหวัดพะเยาในขณะที่ทำการแสดงนะครับเขาตายในหน้าที่เหมือนกับทางด้านของครูสุรพลสมบัติเจริญหรือว่าจะเป็นชัดชัยมงคลทองอะนะกำลังเล่นหนังตะลุงอยู่หัวใจวูบวาบตายใช่เราก็บอกว่าคนในวงการเนี่ยมาฆ่ากันเองนะครับนะก็เรียกว่าคนที่สั่งยิงก็อุบัติเหตุรถชนตายเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องราวของตำนานอีกตำนานหนึ่งซึ่งมีเพลงดังๆล่องเรือหารักวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะครับส่วนใหญ่ก็อาจารย์ชลธีฐานทองผู้หมายมั่นปั้นมือก็นักร้องกำลังรุ่งโรจน์แต่มาพบจุดจบอย่างน่าเศร้าก็ถูกลอบสังหารเสียชีวิตที่จังหวัดพะเยานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะและก็ตามที่ฟังสปอร์ตทางสถานี VR Radio ก็ล้ำลึกถึงป๋าเปรมครับวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับที่สวนป๋าเปรมเชิงสะพานเกาะยอนะครับช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลและร่วมแสดงความรำลึกถึงรัฐบุรุษและก็คนสงขลามีกิจกรรมพิเศษนะครับก็มีการออกกำลังกายเดินวิ่งกิจกรรมก็นั่นแหละครับที่รูปอนุสาวรีย์ของท่านฝั่งตรงข้ามอ่างเก็บน้ำนะครับสำหรับ26สิงหาคมในช่วงเช้าก็มาฟังเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.5 คุณขอมาจัดให้จัดไปนะครับ0843002556 0943563991นะครับสำหรับทางด้านหมายเลขโทรศัพท์ที่จะเป็นข้อต่อเชื่อมกันฟังเพลงเก่าเราชอบไม่ชัวร์ยาโชของแมงปอชนทิชา

อายเพราะว่ายักคิ้วแล้วก็ยังหลิวตานะหลิวตาแล้วก็ยักคิ้วนั่นก็เป็นผู้นานเพลงโต้ตอบของรุ่งนภาดาราคุณนะครับฉันอายตาคุณซึ่งก็เป็นบทประพันธ์ของราชาเพลงลูกทุ่งครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญสำหรับเพลงชื่อสั้นๆว่าตานะก็เป็นเพลงที่โด่งดังอยู่ในชุดเดียวกับมองฉันเองนะครับสำหรับทางด้านของเพลงเก่าเราชอบที่ส่งมาจากน้องริมคลองสำโรงนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะส่งมา4เพลงให้ฟังกันสำหรับเพลงตาและก็ฉันอายตาคุณนะครับก็ยังมีติดค้างอีก2ผลงานเพลงครับเมียนายร้อยอย่าน้อยใจกับเมียนายร้อยไม่น้อยใจหน่อยนวรัตน์นะครับร้องแก่ต้นฉบับของครูสุรพลขอแพ้ครับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเมียนายร้อยอย่าน้อยใจนะครับก็ฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันให้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับเดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาสำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงที่2นะครับเรื่องราวของงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เชิญที่สมหมายคาโซวิทนะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านบริการเป็นกันเองนะครับสำหรับทางด้านของงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนปั๊บเบรกเบรกดังเบรกสั่นปั๊บเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ตรวจเช็คกันได้ซ่อมได้สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ได้ครับ0624565556โทรสอบถามกันได้เลยสำหรับสมัยคาสวิตร่วมกับร้านพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันที่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาอยู่ใกล้กันนะครับถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลาครับ0813574245ฟังเพลงกันดีกว่าเมียนายร้อยอย่าน้อยใจและก็เมียนายร้อยไม่น้อยใจครับ

เรามาฟังต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับจากค่ายรามคำแหงสงขลาสำหรับเพลงของสายันสัญญาครับทุ่งล่างนางลืมทุ่งนางคอยและก็ไวยพจน์เพชรสุพรรณ

ก็เป็นผลงานของอาจารย์ก้องกาดกำแหงนะครับให้สายันสัญญากับพุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องสำหรับทุ่งร้างนางลืมและก็ทุ่งนางคอยอาจารย์ก้องกาดกำแหงนอกจากจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็ยังมีวงดนตรีและก็ท่านก็ขับร้องเพลงสนุกๆอย่างรักกับคนรถและอีกหลายเพลงทีเดียวนะครับสำหรับอาจารย์ก้องกาดกำแหงศิลปินนักแต่งเพลงนักร้องที่มีกันหลากหลายสไตล์ท่านเป็นคนจังหวัดลพบุรีและก็ย้ายมาที่นครสวรรค์สำหรับเพลงที่ท่านได้โด่งดังมากมายให้กับขวัญใจเพชรร้อยเอ็ดคือจดหมายเป็นหมันนะฮะยกเมียให้เพื่อนไกลบ้านรักอันตรายรักแม่อันตรายเนี่ยพุ่มพวงดวงจันทร์สาวร้อยกับพุ่มพวงดวงจันทร์ในยุคนั้นพุ่มพวงก็ตระเวนมาอยู่กับวงดนตรีของขวัญชัยเพชรร้อยอาจารย์ก้องกาดกำแหงนะครับหลังจากออกจากวัยพุทธไปสุพรรณมาพร้อมกับสามีที่เป็นนักดนตรีนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับตัวอาจารย์ก้องกาดกำแหงเองก็ยังมีเพลงคงไทยร้อยเปอร์เซ็งรักกับคนรถขี่ควายข้ามโขงเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็สนุกแต่ถ้าว่าให้ท่านได้แต่งให้ศิลปินท่านอื่นนี่ก็ซึ้งๆดังนั้นนะครับไกลบ้านจดหมายเป็นหมันเหล่านี้และก็เพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็ทุ่งร้างนางลืมทุ่งนางคอยนะครับสำหรับวัยพจน์เพชรสุพรรณเดี๋ยวมาฟังลูกทุ่งพเนจรกันต่อครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาจัดให้จัดไปกันจนถึง19นาฬิกานะครับซึ่งรับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสุวิทย์รุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณกับลูกทุ่งพเนจรครับหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลา

ืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดาน

0: นด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
1: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
2: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
1: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357